จุลังเป็นอะไรเอ๊ะจ้าเป็นสิ่งในใจเขาโอเปชเปียโนใจในใจเขาไฟเราลุยมันในจุดงาเวอร์ชันไฟงานเลยไปเอ๊ะชาวฟุลิลมันยูแรปโอในไฟตัวโอในโอฟาตัววังไงเป็นอันมุลิไม่ฟุ่ยเอเลน่าฟุ่ยเอวลี่โอเจโซอีฟับเป็นอันมุลิอันจุยเอวลี่ตัววัวเอลเอ็กซ์เซนซ์ลติโนไฟเราลุยลุยอีลุงอ่ะลุยอีลันลุงฟังไงโยลิติโนไอโอตุลังอันนั้นเป็นไงไม่ฟุ่ยละโยละโออินเป็นตัวไม่ฟุ่ยจะมีที่ฟังเลยสิอุเลียโอวันนี้ตัวอ่ะว่ามัวแล้วงั้นลุยงั้นไฟฟ้าเลยโอจะมันตัวเองละวันเลยเสียใจสิโอจีน่าฟุ่ยบอลไฟลาอุ้งลิตาเลยยาฟิ่งเลยเลมตัวฟาตัวเลยในจีน่าเอฟอาเปียลันตาละยาไวอ่ะว่ามัวไฟฟ้าเลยเออมาเต็มเลยเลี้ยงงานโลยาเลี้ยงฟาตัวเลยว่าเอ็มโมเซเมย์ลูลิมายาอาพุติไฟฟ้าเลยเออโอมาเต็มเมียนายเอาง่ายเอซูยาละตัวเองฟังโอมูสิกาลุยไอปัตเอทัสยาลมาร์ลสตอรี่ยาไฟสนาวงาโมนิโมตายายาเลน่าเลฟเอลาว่าไม่จำไม่จินาไม่เอลโมตัวสุวิลาฟาเปียยาเอก็เอาอวัยเลลุยฟาลุชิบซาโมะมาควาลุยลุยลุงลุยลาอาวัยกูอ่ะเมซินอลตันตุลุยาเลน่าเปสเปเซงโมตันตุลเนนทายฟาตาลฟาตัวเลอุสฟุนมาลิมาสฟุนรีบมินุตุลุเทนเลตุลัยฟีตุลเนนทายอิลโลนาสตุนัยมาตุงกฟี What are you doing this morning ยอยฟาตาลฟาตัวเอตุโตลุยเฮนิงทูเวิร์กthis morning ฟาตาลฟาตัวอิลาอินไอตามามันไอจีนาลุยฟาตัวมาเลฟัวมาเนนทาย Good morning ฟาตาลฟาตัวแม่วันนั้นเจ้าชิตินามันตัวใหญ่เป็นนิวยอมมาจากฟ้าเยอะฟันตาลฟ้าดูชิตินาโอเลตินาลินัยวันนั้นว่าลุยวันงาเสงาเสียเยอะบุเลมาไฟอันนั้นวัดทุยตาทุเซนิเซนิปโอวันสวัสดีอันนั้นเลนวัดทุเลอันนี้จีน่าเอเลมาไฟอันนั้นตัวเลอาสิยาสิเยอะเอเลงาเตียเลตาลฟ้าเยอะมาลังงาทุฟอีโออีนิชิเยอะอุตาลงงานิชิเอคาลิเซียลังSuch a great, ambassador. Letina ne ya ipi niu. Fafta itele ya ti oletina ipi. Ele ngata fu ilali oletina ya imoa. Fafta ili ne tina ole imoa sa oletina le olfalituo tamafefe ya pevise, Reverend Pevise. Oletina ya imoa ya oia sa pule aonga. Pule. Principle. Ya ele ngata na pule aonga ya anafaya aonga fu isamoa. So it... Ole loma tua e lava lama. I've any loma tua le every time you see this old lady. Ele te te so na mingo ya. E nofo nofo. E ma fau fau tutoa. E va aifu ya te oi. I will tell no. E va aisa wa to ya te oi. Mon mon tangata fu ilele. E faita win a person or skill. E o te fa talfa tu e tina. Fa afita I tele o afu ni... ni sau tangtanga e fo i sau fana o le vaningo tatu fa mo mo i po aso fairly ya malu abi fani fa talo fa tua i ante oi fa talo fa tua le tai au shu tina malolo man malolo isa I was meant to come and see you this week but your son is very very busy love to you mon wi atel fo i tampen penangol fo no le kalsi me tisi anga i atu i oil tina malolo you know get well soon elo funyele tu oi I miss fo nishi i ola fingal wenga Yo malo lo manu malo mai le fau isao to mua yai. E mo moli ato lo faanga. Maltato proclami le nei polensia on air every Saturday morning to you all. Mo oto uma ya naifei fau malo lo manu malo. Naifei fau pensona. Ya mo moli ato lo faanga. Maltato proclami e le nei tayao. Fata lo fatuli. Shou tina ya fia lei. Hello Edwards. If you are listening this morning, love, bring love to you. E fata lo fatu tamaya amua. Mese fu isa la fia mika. Filita fia. Fata lo fatu tina ya felsolai. Tina ya vai. Daya uma, o yoafi yafi uma o asfarele, e mua mua a pulu vai I o I nalo community ho, e na fapena ia ona tapena, tapena ia leno fuanga, te fafiu atu wai. So, congratulations and thank you so much, fesolai, ia po a pulu vai, tusai o lau fesosoani.
Fatalo fatu il tina yala venil, ne tai hao, talo fala venia, fatalo fatia peta, fatalo fatu fo yatel sia, kalala yana il ne tai hao. Greeting to you all, fatalo fatia toto, malava, olofa pena on maumet, awonangal tatu clam, il ne tula, olita, fatalo fatu la yasa vetiara, leala fatali tolu lufa o val, wono val wono, masalo aya, o faise malo longa po wal, watu fo oye lunga valeli, o vitemiline, ele utati te yara egufem lawa. La way ya pani. La way oi e reckonson. Yo, malangali changatel by 10 million. Well it to wofu e no aying a man wo what yal by a colo melante oi e fran. I kufalani. I oi or ya fran. Fatalo fanto e fo ila ilitina ya pepe malo pepe. Man, I cannot believe children going out to another, you know, another country. Man, I wish I could go with you. Te fialua fo ia, you know, to be there. I found talo fatu I tūlonga pēna ia ia le nei tāhau. Wishing you kids a very good trip to Japan. Fatalo fatu I tangi ia le nei tāhau, bēsa le nei tā, whaapito mo o tō umo, nei tīnā umo le nei tīnā le lei. Fatalo fatu si vāvau, si vāvau. Ole mo koe ula vale o kaka inzi vau, tewa fatalo fatu. Le ngā tēra fatalo fatu fu il tama ia Ferretti. Fatalo fatu Ferretti nei, a me se fu I taito simi, malo, malo. O lo to ulua lea, eno no fu to ulua lo, upo pole lo, yoe. Fatalo fatu rem fatui, le pai le nei tai au, malo tu fupanui, fatalo fatu il fatui a lupe, whoa. Fatalo fatu was good to see you both last night. Fatalo fatu e fu inisio fana un tatu iei le po ana po. It was a great night. In fact, I'll have to pass the fala yo ne tai hao. Mahalo lava e mese fo iltina ya fat manu taito. Ya fat mahalo taito li soifu manu. Fat alo fatu la isia mantu baenga le North Saint Amy. Amy, yeah, I cannot wait to see you guys on Sunday. Ya mahalo lava fat aftai tele. I believe wa uma ona seki uma tulanga pe ona yei le tatu sene sene. Coming up on August. To all the North Side people, yo, all ayel tatu ta alonga le nal tatu bingo la fa penan fa tino ida, ya akuso ya all afa penan run ya ese tasi ya otoa all le ta alonga epe ona ed fa tu ya Amy ya malato ya malato fellowship la fa pena ya na fa fu fu fu nga pe ne fa talo fa tu ya te utu u malama. Ya une ngalo to to le po o le aso lua yo la fa pena on fa tino e foi whatever food I can prepare I can make and I can bring on Tuesday, you know, you more and welcome to come and collect them all. Pa wale disappointed foi lele because the youth prepare the food, you know, the time frame and a lot of money that goes into making food, free food, you know, for you to eat every Friday session and every Tuesday. The end of the night, I see there is some food left, you know, on the table. So the disappointed is, you know, if you don't want to take the food, please don't. And then you, you know, advise the kids that you don't want food, okay? Or otherwise, because there's some people coming back and ask, oh, can we have some food? But there is no more. And you have the chance to take that home to somebody or just, or otherwise just bring it back to the kitchen so the kitchen staff can share with the, you know, other people that needs. So next time, if I'm Moli, yeah, please urge everybody to support and cooperate with us during, you know, free food. Yeah, olena, le pesi ne tafa aptomo o totina. You know, I wonder. I hope you guys have received a good treat, you know, on Mother's Day. You know, you mothers deserve a lot. Man, we are telling le from the twin or so tina le na vaya so tuana ya tu. But you are such a beautiful to all the mothers. Momoli atolo fanga ya tu. Pese mo to. We will never know fatal for 29 ya may enough up in our own cans in the time. If you're listening this morning, Pesimoto.